ียมตัวเชียงตะกวินกันวันนะดักกว่าเขาสกยาวินขณะทำเมากว่าเขาอิสระเขาอยากจะช่วยมาแต่นักเชียวกูหลงมาแต่นั่นเลยด้วยนักเชียงินดักกว่ากูเอาที่ขักตุ้ดโคทีคุกดานะครับตอนนี้สี่เสียงเขาอยากแก้วนักเชียงเนี่ยตุลีคนนนอุบลก็คงไม่เนื้อติโกเขาไม่มาตั้งแต่ปัตยหลังแต่ก็นิวิตังแต่ก็ไม่ได้เล่าเขาไม่มาเนื้อคดินทุกชาลังไม่คดชิดแล้วไปสิโกรุอุบลก็ยังน่าเล่าติคนนั่นเลยนะด้านนะเดียโคดิโคกโคดโคดแต่ก็อีเมกุนนะครับเป็นมีเรียงขัดตลอดเดย์มีเรียงตลอดเดย์ล้อด้านนั่นโอ้นักตะพาลอดจากไปอัลลอฮ์นุกิดินเนี่ยคงวิ่งขัดตัดตัววิลล์ได้กว่าอดุตักที่มีใจมาได้ไม่ตักกันเขายิ่งมาเกี่ยขัดเชียงเนี่ยตุดินพิลวังอดไม่เคยอุกวัดเท่านั้นยิ่งกลัวเองอัตนาใจละมันไม่เข้าเจ้าเสียกลัวเองอินุตุข้าพิลล์มันนะเวลาใครมากว่าอันเนี่ยตัวใหญ่คนนั้นเราในช่วงไม่มาได้มากว่าขันที่มีแต่อีลวันอีตุเอาบนตกเต้าสิมาอยู่บิงาลูช่วงมาช่วงในทวินนั่งเรียกตินนี่ so แต่มันได้ไม่ต้องไม่อิสมาตะกบินละเขาอยากใครก็น่าเชื่อคุณแต่กว่าขัดเชื่อตัว CFIA แต่ยังไม่ยันThe Canadian Food Inspection Agency ก็นักข่าวอยู่อาทิตย์ยาวมาเลยอันนั้นอาทิตย์นั้นก็ตุสักติดกับตัวเป๋วิมาหนักหลักสมัยก็ลูกปีนี้ส่วนสิ่งเหล่านี้ตอนนั้นลงมือทำลูกว่าเรามาแต่ละสมัยละกันละไอ้โอ้กวดเด็กตุสักจะมาอยู่ตอนนั้นตุสักพัฒนาสิยินดีที่ขัดเชียงน้องเมกอดุกแต่เชียงมันไม่หยุดเด็กI know she, I know let's see na mot ilin niyang nang magkua ilakay umati nukaw na may manakatwin na ko ni kaya mayang ulo ni dahan na tuming akanwit ng mga dahan na umati hapid awlat jage kanak daw kunak juti kaya nga ilin niya at siyong mayuit I was so digo majuita course standard intermediate first day course with the coin that go August 13 August 14 at October nakdam dan dalago kaya sige judi niya so tapo in near the chibatono in ulit sa WSCC that go first state nik commission nila Una, ukala uriya check, yay, 867-222-9174. Data jenin ngipata uwa sulipita ka mga dana ilaw kumadjuti ngayay. Tusak daw siya niya makawin mapin ako si Dakwa ko aki kaman. Dakwa kawin kayuin. Email katako Hemming Management Solution G. Mail, solutions at gmail.com. Dapat daw kakasawiyak ko. Kano, gaya't ang mga naroon na sa may wat siyang mayroon. Malaw, dakwa na at singula lang na yung rakat. Dapat niya kanong nito, August 15. Kinaswa ko sa kulak na sinni. Dahan na ito, atok na rakat. Tuwabik, huwiya na. Bina si Tosoro Rubit, Taikwa Bina si Lila, Bina si Tauk. Kaya yung mabalayo si Anak Tuloy ko na, pero lang sa mata ko si Tauk. Bataw na kituin na ako lang Bina si Kasi Anak Tauk. Ukaw si Kaya wala ko sa mama yun na lang naktawin. Dahil na. Ito ko si Tsao tingin na kawabihin na si Yogi Angin. At si Yogi lang na ako ka August 15. Kinakutuin na yun. At si Mingo na kalero na si ako. Ilaw ko takakto na kano itutuin na ako. At asungot na ako nila. At ako abing ako tuloy ko na lang na ako. Ito na ni 11:31 mo kasunningan ni. Una ni inutukay COVID ko. Sibukan na kayo tuwita ako. Nolalipaw yakun.

เข้าเสียรู้รัดลิงอยู่ว่าถ้าลิงรู้ว่าเข้าเสียรู้มาชาลงเวลาถ้าบอกเข้าเวลาเวลาชุ่มมะงามมาไอ้ตะไคร้ไปเสียรู้เวลาขึ้นมาก็คุยขึ้นมาอยู่ว่าเราตั้งกระโหลกมังงานเข้าสักตาลูกว่าเลยคุยขึ้นมาอีกตัวลงถ้าอธิกรรมชาลูกว่างานสุนทรบ้างอินเดรุกาลงนะแต่ไม่คิดตามอุลากุลอาสักกะเลอกตัวตามมาอิลกาสสินิจูไม่คิดจะขยันมาแต่สินิจูน้องมาแต่อิลลิมาคตากวางตัวคนที่ลิมาเกล้าแต่มาจะขยันลูกว่าลูกอินโดอีกทีวิจารณ์นะขยันตากลูกสักวายวารู้จะมาอุนะแต่มาขยันลูกมาวารู้กุลอุเมียไม่สินิจูดับไม่ละกระดานนะทุบเอาหนังเมียกุปีจุฬาจามานสินิจูวะล่ะทุบเอาหนังเงินจะเข้าเต้าหนุ่มชาติตุ้งมาเต้าหนุ่มที่มาหนุ่มตุ้งมาไล่บิเต้านันิมัดไล่บิจะในชุดตากลัวมันนี่ปีจุตกปลาหนุ่มกระจายจุบยัวกระลุ่มลงวะล่ะไล่อาทิเงินนั่นลุลกตาลุยลุไล่แต่ไม่ลุกตัวรุ่นยาวลุกตุ้งมาอิชุมาเลยออกชื่อมากมาดูตาเขาออกชื่อมาจะครูเล่นยามาคุยอยู่อะไรก็โอ้โหโอ้โหคนเล่นชื่อมาบ่อยจังวะแต่ไม่ได้จับคนจะออกชื่อมาแต่ตาเสียดายดูตาเขาออกชื่อมาจะครูมาดูตาที่เขาคุยชื่อมึงมาตาแต่ช่วยดูตาเขาออกชื่อมาออกชื่อมากมาเลยวิญญาณแต่ว่าคุยใช่ไหมว่าเราเก่าไงใช่ไหมเราแต่ว่านี่เรียกได้เอาเรื่องว่าแต่แต่ผมนึกกระดุนนะแต่กูนึกว่าผมก็ฉันไม่ได้เลยว่าช่วยวัดต้นนึกว่าที่เชียงนี่คุยช่วยผมมาแต่แต่ไม่ช่วยเราใช่ไหมอยู่ที่เอกุตันนะแต่ผมไม่ได้กันนี่ไงนี่นี่เรียกได้เอาเนี่ยเราเรื่องว่าแต่ช่วงนี้ละก็ยาลงกับกูด้วยช่วยแต่กูพี่ยาตกซึมยาพี่ยาลงเลยยาซึมมาตาที่กูเลี้ยลงตากลัวงาที่ตักงาขั้นยาซึมมาตาที่กูไม่ละที่กูข้าก็กลัวลงมาตามาหนูพังงาไปซึมยาพังงากูรู้เอาเนื้อจริงลูกเอาอยากไปเอาอยากไปสกปรกนุ่งอยากลงเนี่ยเอาลงแต่ไม่ละกูที่ยาลงซึมมาขับบ้ากูด้วยมากลัวลูกขับบ้าลงเงี้ยเจ้าลูกวันนี้อยากจะตัวเรามันเลยวันนั้นเขาคิดว่าเราฟื้นสิคนนุ่มฟังงานกูเท่านั้นไงเราแล้วก็เขาเลยยุ่งมาทำอะไรกันอยากตัวเราฟันล็อกตัวไม่มาตาฟังงานมาเท่านั้นไงเราอยู่ดีชัวร์เราลุ่นเนี่ยมาคุยกูวันนี้อยากจะตัวเราว่าเราได้มาอีกคนนั้นอยู่เดียวว่าเต้าอันบาลูแต่ปางนั้นว่าช่วยมาชินาขันยักตัวเราไว้ยกชินาเขาเนี่ยตัวเราวัดตรงมันนะเต้ไม่ได้ก็ชินาเขาเนี่ยเราวันนั้นว่าหันเงี้ยเราในคงอารมณ์เต้ไม่ตัวเราก็ไม่จำมันแค่ยักตัวเราเต้มาแต่ผมว่าตาตาเลี้ยชุดล่างอินุลิมาเจียกุลุตาวันนี้กระดิ่งดูดิมาตาหกตาเราเลยออกสิมาอยู่นี่ละที่ชุดนั้นเราเคยเราไว้คิดกันเงี้ยโลพี่กูยาลงมาถ้าไม่กวาดได้มาพี่ยังไม่ยังมือเราที่กินมาเก็บตกนกกระโจนมันก็เราที่หัดทำมาเขาจะรู้ว่าจะมันไม่ได้มาเจียคนนั้นเขาจะยอมมาถ้าเขาไม่ไหวก็ไปกู้เงินนู่นแต่มาโอ้ข้าตัวฉันมาอยากติดลูกเองเขาจะมือเรากำลังนิ้วฉันติดลูกเองอิ่มคนเองแล้วเขาเสียคนเลยว่าเราเงินมาคนมาถ้าเขาจะรู้ว่าถ้าเราไม่เจ้าสักกุฏิมันเงินยิ่งกูมั้งแต่ไม่ตัวเราวัดแต่ไหนนู่นลุลุตาตาบังอาทิตย์ชิมาลวังเนี่ยมุชโกชิมันกินข้าวอีหลอกชิมันกุฏินุแต่ไม่รู้ว่าชัวร์เราวัดตาไอ้ทำมาแล้วเราขี้เลือกเกี่ยวชิมันไม่นกุฏเต้าคงจะกัดเต้าหรือเปล่าแต่แม่อิมาดิลิขันลุงเลือกเราไม่ยุ่งอ่ะอุ้งงานว่าลุลอกชิมันมาตาบักไปที่เนี่ยเกี่ยงลูกจับสมาร์ตตาควงยองลูกกุกกะลุยยาคุณเลยนะแต่ปนนุนนั้นไม่ยองลูกปุ่นเสียลูกยาเลยจับสมาร์